0: ตปีทีไตงี้ก็ปมาไกลรออบิสมติสุงไอติปัญญาจะไหลดีกก็อิติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวางนาณาใดจะไหลมติตุวนาคาจะคุนาจักมะไกอปีกิตากตาพระกวะกลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกระดูอิสนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากระเมลีละวะมันวะกันเอาบบีติกระบีสีลบียปักไกดูดีอริ
1: Penyerap pagi.
2: Penyerap pagi.
1: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
2: Di YFM Begulai Sejalai.
3: Kuching 101.3 FM.